0: ราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ขณะที่นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
4: ก็ตอนนี้ที่ซิสเตอร์ได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
2: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมือง เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
5: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนเนี้ยเป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
1: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
6: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป่าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
0: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
0: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่า60%ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1 ใน 4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
11: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะแทนวี่ชามาจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-18 21-7แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12 21-15ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2-1เกม10-21 21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 236.6 ล้านบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน 68.8 ล้านบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 27.75 ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพัดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครป

0: ยะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1.48 เมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1.96 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง89 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น
1: 1นาทีกับกปท.
0: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ
4: ์คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
5: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
6: ์สวัสดีครับวัยรุ่น คือวันนี้พี่ขอสารภาพบาปหน่อยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ถอยรถเข้าบ้านเพลินไปหน่อยพี่ก็เลยไปเบียดรั้วเข้าไปเต็มๆเลยอ่ะแบบเนี้ยมิสเตอร์ไทยพัฒน์จะปลอบใจพี่กอล์ฟได้ไหมครับ
7: โอ้โหพี่กอล์ฟเสียงรั้วบ้านร้องไห้มาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ประกันชั้นหนึ่งของไทยพัฒนาประกันภัยเขามีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะครับ
6: เออจริงนะคือถ้าเป็นพวกเบียดรั้วชนเสาไฟฟ้าหรือว่าเอารถเนี่ยไปชนกำแพงข้างบ้านแบบไม่มีคู่กรณีแบบเป็นคนเนี่ยเรายังจะเคลมได้อยู่ใช่ไหม
7: เคลมได้แน่นอนครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วเหล่านี้เราก็มีแผนความคุ้มครองดูแลให้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีแบบนี้ประกันชั้น1จะช่วยพี่กอล์ฟได้ดีที่สุดครับ
6: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกประกันชั้นอื่นๆล่ะเขาจะซ่อมให้กับพี่เหมือนกันเปล่า
7: ถ้าเป็นชั้น2หรือ3โดยทั่วไปเขาจะไม่คุ้มครองกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี่ดังนั้นถ้าพี่กอล์ฟเป็นสายถอยเบียดบ่อยๆผมแนะนำ

0: ชั้นหนึ่งให้จบๆไปเลยอุ่นใจกว่าเยอะครับ
1: โอเคเคลียร์รู้เงี้ยทำประกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้รู้เองเนาะใครที่เป็นสายเบียดแบบพี่นะโทรไปหาพนักงานของเราได้เลยครับที่081-883-3600
0: หรือแวะมาคุยที่สาขาเชียงใหม่ถนนระแกงแถวช้างคลานก็ได้นะครับพี่ที่ที่นั่นยินดีให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเองที่สุดครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
3: ์ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
4: wow.
3: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
5: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
6: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM Duofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
7: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร091-772-4314
6: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ชอบร้องแบบนี
8: ้ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
3: แบบนี
8: ้
3: หรือว่าแบบนี
8: ้
3: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaokeร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
9: Notwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
3: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: ป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
3: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
3: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร0818853600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cloud Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508635
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
2: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้หนุ่มสมองกลมิสเตอร์ไทยพัฒน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามคลาสสิกที่ถามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราครับ
3: คำถามอะไรครับพี่กอล์ฟเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผมหรือเปล่า
2: ไม่ใช่แต่คือเรื่องพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจบางคนเข้าใจว่าทำพ.ร.บ.แล้วก็คือจบอ่ะไม่ต้องทำประกันเพิ่มก็ได้ไอ้นี่มันเหมือนกันไหมมิสเตอร์ไทยพัฒน
3: ์โอ้โหพี่กอล์ฟอันนี้ผมต้องรีบประมวลผลด่วนเลยครับพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยครับพี
2: ่มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยสิ
3: ได้ครับให้พี่กอล์ฟนึกภาพว่าพ.ร.บ.คือข้อบังคับครับคือกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องทำเน้นช่วยเรื่องคนถ้าบาดเจ็บพ.ร.บ.จะช่วยจ่ายค่ารักษาให้เบื้องต้นครับ
2: อ้าวแล้วก็เกิดว่าพี่อยากซ่อมรถด้วยล่ะ
3: นั่นแหละครับถึงต้องมีประกันสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ครับซึ่งประกันประเภทเหล่านี้จะมาช่วยซ่อมทั้งรถเรารถเขาและความเสียหายอื่นๆที่พ.ร.บ.ดูแลไม่ถึงครับ
2: อ๋อสรุปก็คือพ.ร.บ.เอาไว้กันตายประกันน่ะเอาไว้กันเจ๊งก็คือเรื่องซ่อมรถค่าซ่อมอะไรพวกนี้ถูกต้องเปล่าน
3: ิยามได้เฉียบมากครับพี่ถ้ามีแค่พ.ร.บ.ไม่มีประกันอื่นมาช่วยดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจเสียหายจนกระเป๋าฉีกได้นะครับ
2: โอเคเคลียร์แบบนี้ใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะว่าค่าซ่อมรถนะโทรหาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะที่0818853600งานนี้ปรึกษาฟรีไม่มีกั๊กนะครับ
3: หรือจะไปหาเราที่ถนนระแกงก็ได้นะครับพี่ๆพนักงานรอการแขนรับปรึกษาทุกคนอยู่ครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน์
4: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: 3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร091-772-4314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
0: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร098508 6363ขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเสงขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเสงสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ North Wave 9425

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
0: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cloud Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร098
2: NotWave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ NotWave 9425

0: สนับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T Square 4แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่ว่า

0: เป็นอะไรไปครับพี่กอล์ฟถอนหายใจดูกลุ้มใจจังเลย
1: ก็มีเรื่องปวดตับมาปรึกษามิสเตอร์ไทยพัทน่ะสิคืองี้น้องเก่งอ่ะน้องชายของพี่อ่ะเขามายืมรถพี่ไปขับแล้วดันอ่ะขับไปสอยท้ายชาวบ้านเขาให้อ่ะสิแบบนี้ประกันเขาจะเคลมไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ย
0: โอ้โหปัญหาโลกแตกแห่งความไว้ใจเลยครับพี่กอล์ฟคำตอบคือเคลมได้ครับแต่ต้องดูเงื่อนไขตอนพี่ทำประกันไว้นิดหนึ่ง
1: เงื่อนไขอะไรอ่ะก็รถก็รถพี่ประกันก็ประกันพี่ไม่ใช่เหรอ
0: มันมี2แบบครับพี่ถ้าประกันของพี่เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ใครเอาไปขับแล้วเกิดเหตุประกันก็ซ่อมให้ตามปกติหมดครับแต่ถ้าพี่ไปทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ระบุชื่อพี่ก๊อฟคนเดียวเพื่อเอาส่วนลดเบี้ยแล้วดันปล่อยให้เพื่อนยืมไปชนอันนี้พี่อาจจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎนะจ๊ะ
1: อ๋อสรุปก็คือถ้าเราเป็นสายใจดีชอบแชร์รถให้เพื่อนขับหรือว่ามีคนในบ้านผ่านกันใช้บ่อยๆตอนทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมว่าขอแบบไม่ระบุชื่อมันจะได้ตัดปัญหาปวดหัวตอนเคลมไปซะ
0: ถูกต้องครับพี่ส่วนเรื่องเพื่อนคนนั้นจะคุ้มค่าคุ้มช่วยไหมอันนี้ระบบผมไม่ขอประมวลผลนะครับแต่ถ้าเรื่องประกันโทรมาเลยที่081-885-3600ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่ครับ
1: ตึกสวยๆตรงถนนระแกงช้างคานนั่นใช่ไหมยังไงก็แวะมาคุยกันได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่นะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒประกันภัยกับไทยพัฒ
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
6: Northwave Music Long Play
5: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร0818853600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986586
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ในวันที่

0: สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์พาร์ทเนอร์ AI ที่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันภัยในประกันภัยกับไทยพัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับพี่กอล์ฟวันนี้ผมอัปเกรดซอฟต์แวร์มาพร้อมตอบทุกคำถามประกันแบบเคลียร์เลยครับ
0: ดีเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์มีคนถามมาเยอะเลยว่าประกันแต่ละชั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบางคนบอกว่าทำไมประกันชั้นหนึ่งมันจ่ายแพงๆแล้วมันได้อะไรบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยเนี่ยจ่ายแค่ประกันชั้น3มันจะคุ้มไหมไหนเล่ามาสิ
1: จัดไปครับพี่ประกันชั้นหนึ่งนี่คือสายเปครับคู่กรณีคือเขาชนเราหรือเราชนเขาประกันคุ้มครองทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงรถหายไฟไหม้น้ำท่วมก็คุ้มครองหมดครับส่วนชั้น2 plus เบี้ยจะถูกกว่าแต่เงื่อนไขคือไม่คุ้มครองถ้าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี
0: ่เข้าใจละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยงบน้อยแล้วประกันชั้น3กับ3 plus เนี่ยมันจะช่วยมันจะคุ้มแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะ
1: ใช่ครับพี่ชั้น3และ3 plusคือทางเลือกเพิ่มสำหรับคนงบน้อยแต่ใจสู้ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วข้างบ้านเราก็มีแผนรองรับให้เหมาะกับคนอยากเซฟเงินแต่ยังอยากมีความคุ้มครองไว้ให้อุ่นใจครับ
0: สรุปก็คือเราจะต้องดูว่างบเราเท่าไหร่และต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่นั่นเองนะครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์เขาตอบมาให้ได้หมดเลยและที่สำคัญไทยพัฒนาประกันภัยเขาก็จัดได้ทุกชั้นทุกงบประมาณและความเหมาะสมเลยแต่จะติดต่อได้ยังไงล่ะมิสเตอร์ไทยพัฒน์บอกสิ
1: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่กอล์ฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
3: ์ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยาหนังไทย
2: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
1: หนังอินดี้
2: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
1: และหนังใหม่ทุกประเภท
3: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
1: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
3: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
1: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
4: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย wow. นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
5: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
6: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM Duofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
7: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
6: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
8: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชเจ็ดร้อยปีวงแหวนรอบ2

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy C Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลล์วันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร0818853600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508636
2: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: การร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T Square 4แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
1: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: เพียงแค่ฉัน
1: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
3: ์สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับจอดรถทิ้งไว้ที่ห้างเดินออกมาอีกทีอ้าวรถมันหายไปไหนเนี่ยแบบเนี้ยใจหล่นลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะนั่นน่ะ
4: โอ้โหพี่กอล์ฟฟังแล้วผมประมวลผลความเศร้าแทนเลยครับเรื่องรถหายนี่คือฝันร้ายของคนรักรถจริง
3: ๆนั่นดีแล้วในฐานะที่นายเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยนายช่วยตามรถให้พี่ได้เปล่านายมีฟิลเตอร์สแกนหาไหมว่ารถอะไปอยู่ที่ไหน
4: แหมพี่ผมเป็น AI ในสตูไม่ใช่ดาวเทียมสายลับนะพี่กอล์ฟแต่ถ้าถามว่าประกันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ผมมีข้อมูลเป๊ะๆครับ
3: ไหนลองว่ามาดิถ้าทำประกันไว้แล้วเนี่ยรถโดนขโมยเราจะได้อะไรบ้างอะ
4: ถ้าพี่กอล์ฟทำประกันชั้น1หรือแผนที่คุ้มครองกรณีรถหายไว้ทางประกันเขาจะช่วยชดเชยค่าเสียหายให้ตามทุนประกันที่ทำไว้ครับคือถึงรถจะหายไปแต่เงินทุนที่ทำประกันไว้จะกลับมาช่วยเยียวยาหัวใจพี่แน่นอนครับ
3: อย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปทั้งรถทั้งเงินนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดไว้เฉยๆแล้วโดนใครไม่รู้มาชนจนยับเลยล่ะ
4: ประกันชั้น1ก็คุ้มครองครับพี่ไม่ว่ารถจะหายถูกขโมยหรือจอดไว้แล้วโดนชนแบบไร้คู่กรณีเราดูแลหมดเรียกว่าอุ่นใจทุกที่ที่จอดเลยครับ
3: ชัดเจนใครที่ขวัญอ่อนกลัวรถหายนะครับหรือว่าอยากจอดรถแบบไม่ต้องพะวงโทรมาหาเราได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับ0818853600
4: หรือจะแวะมาคุยกับพี่ๆที่สำนักงานตรงถนนระแกงที่ช้างคลานก็ได้นะครับไปจอดรถแถวนั้นได้มีคนดูแลแน่นอน
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
1: ์ Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Goldfin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: และหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็คเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
9: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
10: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
11: wow.
10: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: ชอบร้องแบบนี
12: ้ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
12: ้
0: หรือว่าแบบนี
12: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
13: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
14: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
15: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
0: สยามทีวี Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cloud Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508636
2: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ North Wave 9425

สนับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T Square 4 แยกแสงตะวันชั้น 3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์กลับมาอีกครั้งกับประกันภัยกับไทยพัฒน์พี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถเก่ากับเรื่องของการเคลมครับมิสเตอร์ไทยพัฒน
3: ์มาเลยพี่ผมพร้อมสแกนคำตอบแล้วครับ
2: คำถามแรกก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นรถเก่าครับพี่จะต้องทำประกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเคลมบ่อยเนี่ยตัวเบี้ยประกันจะแพงขึ้นหรือเปล่าร
4: ถเก่าควรทำครับพี่อย่างน้อยคุ้มครองคู่กรณีไว้ก็อุ่นใจกว่าส่วนเรื่องการเคลมถ้าเราเคลมทีหรือเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆเบี้ยมีโอกาสแพงขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยไว้ดีที่สุดครับพี่
2: แล้วถ้าบางคนบอกว่าเป็นสายจอดล่ะรถไม่ค่อยได้ขับเลยแบบนี้ต้องทำประกันไหมทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าประกันหมดล่ะนานๆมาดูทีเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมิสเตอร์ไทยพัท
4: จำเป็นสิครับพี่เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกเวลาถ้าประกันหมดต้องรีบต่อทันทีอย่าให้ขาดความคุ้มครองเด็ดขาดและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรหาบริษัทประกันก่อนเลยครับ
2: ตอบแบบนี้ชัดเจนมากเลยมิสเตอร์ไทยพัทเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะปรึกษารายละเอียดในการทำประกันจะต้องติดต่อได้ยังไงล่ะครับ
4: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่ก๊อฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒประกันภัยกับไทยพัฒ
0: น์ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเสงขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเสงสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านชอบร้องแบบนี้
4: คงไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
3: แบบนี
4: ้
3: หรือว่าแบบนี
4: ้
3: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
5: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
6: ตั้นพินมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพินมีเดียโทรเลย0984289823
3: พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชเจ็ดร้อยปีวงแหวนรอบ2

0: คุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
3: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
2: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
0: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร098
4: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้หนุ่มสมองกลมิสเตอร์ไทยพัฒน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามคลาสสิกที่ถามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราครับ
3: คำถามอะไรครับพี่กอล์ฟเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผมหรือเปล่า
2: ไม่ใช่แต่คือเรื่องพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจบางคนเข้าใจว่าทำพ.ร.บ.แล้วก็คือจบอ่ะไม่ต้องทำประกันเพิ่มก็ได้ไอ้นี่มันเหมือนกันไหมมิสเตอร์ไทยพั
3: ฒน์โอ้โหพี่กอล์ฟอันนี้ผมต้องรีบประมวลผลด่วนเลยครับพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยครับพี
2: ่มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยสิ
3: ได้ครับให้พี่กอล์ฟนึกภาพว่าพ.ร.บ.คือข้อบังคับครับคือกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องทำเน้นช่วยเรื่องคนถ้าบาดเจ็บพ.ร.บ.จะช่วยจ่ายค่ารักษาให้เบื้องต้นครับ
2: อ้าวแล้วก็เกิดว่าพี่อยากซ่อมรถด้วยล่ะ
3: นั่นแหละครับถึงต้องมีประกันสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ครับซึ่งประกันประเภทเหล่านี้จะมาช่วยซ่อมทั้งรถเรารถเขาและความเสียหายอื่นๆที่พ.ร.บ.ดูแลไม่ถึงครับ
2: อ๋อสรุปก็คือพ.ร.บ.เอาไว้กันตายประกันน่ะเอาไว้กันเจ๊งก็คือเรื่องซ่อมรถค่าซ่อมอะไรพวกนี้ถูกต้องเปล่าน
3: ิยามได้เฉียบมากครับพี่ถ้ามีแค่พ.ร.บ.ไม่มีประกันอื่นมาช่วยดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจเสียหายจนกระเป๋าฉีกได้นะครับ
2: โอเคเคลียร์แบบเนี้ยใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะว่าค่าซ่อมรถนะโทรหาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะที่0818853600งานเนี้ยปรึกษาฟรีไม่มีกั๊กนะครับ
3: หรือจะไปหาเราที่ถนนระแกงก็ได้นะครับพี่ๆพนักงานรอการแขนรับปรึกษาทุกคนอยู่ครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน์
4: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
2: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
3: หนังอินดี้
4: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
5: และหนังใหม่ทุกประเภท
6: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
7: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
6: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
7: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
8: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
9: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
10: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง North Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cloud Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508638
3: Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์กลับมาอีกครั้งกับประกันภัยกับไทยพัฒน์พี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถเก่ากับเรื่องของการเคลมครับมิสเตอร์ไทยพัฒน
3: ์มาเลยพี่ผมพร้อมสแกนคำตอบแล้วครับ
2: คำถามแรกก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นรถเก่าครับพี่จะต้องทำประกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเคลมบ่อยเนี่ยตัวเบี้ยประกันจะแพงขึ้นหรือเปล่าร
4: ถเก่าควรทำครับพี่อย่างน้อยคุ้มครองคู่กรณีไว้ก็อุ่นใจกว่าส่วนเรื่องการเคลมถ้าเราเคลมทีหรือเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆเบี้ยมีโอกาสแพงขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยไว้ดีที่สุดครับพี่
2: แล้วถ้าบางคนบอกว่าเป็นสายจอดล่ะรถไม่ค่อยได้ขับเลยแบบนี้ต้องทำประกันไหมทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าประกันหมดล่ะนานๆมาดูทีเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมิสเตอร์ไทยพัท
4: จำเป็นสิครับพี่เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกเวลาถ้าประกันหมดต้องรีบต่อทันทีอย่าให้ขาดความคุ้มครองเด็ดขาดและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรหาบริษัทประกันก่อนเลยครับ
2: ตอบแบบนี้ชัดเจนมากเลยมิสเตอร์ไทยพัทเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะปรึกษารายละเอียดในการทำประกันจะต้องติดต่อได้ยังไงล่ะครับ
4: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่ก๊อฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัทประกันกับไทยพัฒ
5: น์ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: นอตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
4: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชเจ็ดร้อยปีวงแหวนรอบ2

はい。

0: ณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
1: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันไทยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cloud Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508638
2: Not Web Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Web 9425

0: สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับจอดรถทิ้งไว้ที่ห้างเดินออกมาอีกทีอ้าวรถมันหายไปไหนเนี่ยแบบเนี้ยใจหล่นลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะน่ะ
1: โอ้โหพี่กอล์ฟฟังแล้วผมประมวลผลความเศร้าแทนเลยครับเรื่องรถหายนี่คือฝันร้ายของคนรักรถจริง
0: ๆนั่นดีแล้วในฐานะที่นายเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยนายช่วยตามรถให้พี่ได้เปล่านายมีฟิลเตอร์สแกนหาไหมว่ารถอะไปอยู่ที่ไหน
1: แหมพี่ผมเป็น AI ในสตูไม่ใช่ดาวเทียมสายลับนะพี่กอล์ฟแต่ถ้าถามว่าประกันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ผมมีข้อมูลเป๊ะๆครับ
0: ไหนลองว่ามาดิถ้าทำประกันไว้แล้วเนี่ยรถโดนขโมยเราจะได้อะไรบ้างอะ
1: ถ้าพี่กอล์ฟทำประกันชั้น1หรือแผนที่คุ้มครองกรณีรถหายไว้ทางประกันเขาจะช่วยชดเชยค่าเสียหายให้ตามทุนประกันที่ทำไว้ครับคือถึงรถจะหายไปแต่เงินทุนที่ทำประกันไว้จะกลับมาช่วยเยียวยาหัวใจพี่แน่นอนครับ
0: อย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปทั้งรถทั้งเงินนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดไว้เฉยๆแล้วโดนใครไม่รู้มาชนจนยับเลยล่ะ
1: ประกันชั้น1ก็คุ้มครองครับพี่ไม่ว่ารถจะหายถูกขโมยหรือจอดไว้แล้วโดนชนแบบไร้คู่กรณีเราดูแลหมดเรียกว่าอุ่นใจทุกที่ที่จอดเลยครับ
0: ชัดเจนใครที่ขวัญอ่อนกลัวรถหายนะครับหรือว่าอยากจอดรถแบบไม่ต้องพะวงโทรมาหาเราได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับ081-885-3600
1: หรือจะแวะมาคุยกับพี่ๆที่สำนักงานตรงถนนระแกงที่ช้างคลานก็ได้นะครับไปจอดรถแถวนั้นได้มีคนดูแลแน่นอน
2: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
3: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

是思念在摆静静。NorthWave 9425 5เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร091-772-4314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน
4: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
3: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cloud Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร098
0: 650836ยาวนานกว่า Not Wave 9425
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์พาร์ทเนอร์ AI ที่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันภัยในประกันภัยกับไทยพัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับพี่กอล์ฟวันนี้ผมอัปเกรดซอฟต์แวร์มาพร้อมตอบทุกคำถามประกันแบบเคลียร์เลยครับ
2: ดีเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์มีคนถามมาเยอะเลยว่าประกันแต่ละชั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบางคนบอกว่าทำไมประกันชั้นหนึ่งมันจ่ายแพงๆแล้วมันได้อะไรบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยเนี่ยจ่ายแค่ประกันชั้น3มันจะคุ้มไหมไหนเหล่ามาสิ
3: จัดไปครับพี่ประกันชั้นหนึ่งนี่คือสายเปครับคู่กรณีคือเขาชนเราหรือเราชนเขาประกันคุ้มครองทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงรถหายไฟไหม้น้ำท่วมก็คุ้มครองหมดครับส่วนชั้น2 plus เบี้ยจะถูกกว่าแต่เงื่อนไขคือไม่คุ้มครองถ้าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี
2: ่เข้าใจละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยงบน้อยแล้วประกันชั้น3กับ3 plus เนี่ยมันจะช่วยมันจะคุ้มแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะ
3: ใช่ครับพี่ชั้น3และ3 plusคือทางเลือกเพิ่มสำหรับคนงบน้อยแต่ใจสู้ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วข้างบ้านเราก็มีแผนรองรับให้เหมาะกับคนอยากเซฟเงินแต่ยังอยากมีความคุ้มครองไว้ให้อุ่นใจครับ
2: สรุปก็คือเราจะต้องดูว่างบเราเท่าไหร่และต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่นั่นเองนะครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์เขาตอบมาให้ได้หมดเลยและที่สำคัญไทยพัฒนาประกันภัยเขาก็จัดได้ทุกชั้นทุกงบประมาณและความเหมาะสมเลยแต่จะติดต่อได้ยังไงล่ะมิสเตอร์ไทยพัฒน์บอกสิ
3: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่กอล์ฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
0: ์ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
4: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
5: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cloud Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508-6365
4: Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
6: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Northwave 9425

0: เองก็มีหัวใจฉันเองก็มีหัวใจฉันมีรอยยิ้มฉันมีน้ำตาฉันเองก็มีหัวใจ
1: เพลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425

ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชน์700ปีวงแหวนรอบ2

0: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วย Goldfin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold
1: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
0: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านชอบร้องแบบนี้
3: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
2: แบบนี
3: ้
2: หรือว่าแบบนี
3: ้
2: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
4: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
5: หนังเกาหลีสุดฟิน
4: หนังอินดี้
5: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
4: และหนังใหม่ทุกประเภท
6: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
4: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
6: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
4: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
7: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
8: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร0818853600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508637
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

Northwave 9425ร้องตามได้ทุกเพลง

ในค่ำคืนที่ความต้องการมันรุมเรานอนบนเตียงคนเดียวมันเหงาจนไม่ไหวฉันจะเลิกคิดถึงเธออย่างไงพยายามไม่ได้เลยสักทีความต้องการมันขาดเหตุผลจนมันแพ้เรามันช่างอ่อนแอ

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับวัยรุ่น คือวันนี้พี่ขอสารภาพบาปหน่อยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ถอยรถเข้าบ้านเพลินไปหน่อยพี่ก็เลยไปเบียดรั้วเข้าไปเต็มๆเลยอ่ะแบบเนี้ยมิสเตอร์ไทยพัฒน์จะปลอบใจพี่กอล์ฟได้ไหมครับ
3: โอ้โหพี่กอล์ฟเสียงรั้วบ้านร้องไห้มาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ประกันชั้นหนึ่งของไทยพัฒนาประกันภัยเขามีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะครับ
2: เออจริงนะคือถ้าเป็นพวกเบียดรั้วชนเสาไฟฟ้าหรือว่าเอารถเนี่ยไปชนกำแพงข้างบ้านแบบไม่มีคู่กรณีแบบเป็นคนเนี่ยเรายังจะเคลมได้อยู่ใช่ไหม
3: เคลมได้แน่นอนครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วเหล่านี้เราก็มีแผนความคุ้มครองดูแลให้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งจะช่วยพี่กอล์ฟได้ดีที่สุดครับ
2: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกประกันชั้นอื่นๆล่ะเขาจะซ่อมให้กับพี่เหมือนกันเปล่า
3: ถ้าเป็นชั้น2หรือ3โดยทั่วไปเขาจะไม่คุ้มครองกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี่ดังนั้นถ้าพี่กอล์ฟเป็นสายถอยเบียดบ่อยๆผมแนะนำจัดชั้นหนึ่งให้จบๆไปเลยอุ่นใจกว่าเยอะครับ
2: โอเคเคลียร์รู้เงี้ยทำประกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้รู้เองเนาะใครที่เป็นสายเบียดแบบพี่นะโทรไปหาพนักงานของเราได้เลยครับที่081-883-3600
3: หรือแวะมาคุยที่สาขาเชียงใหม่ถนนระแกงแถวช้างคลานก็ได้นะครับพี่ที่ที่นั่นยินดีให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเองที่สุดครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
4: ์ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่าง

0: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่มมูฟวิ่งย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่มมูฟวิ่งบริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
1: ชอบร้องแบบนี้
2: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
1: แบบนี
2: ้
1: หรือว่าแบบนี
2: ้
1: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
3: ตั้งทีมมีรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
4: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425
1: When I said that I wanted you to be happy with someone else

0: คุณกำลังฟัง North Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR คอนโดมิเนียมตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508634
3: Not Web Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ North Wave 9425

0: เป็นอะไรไปครับพี่กอล์ฟถอนหายใจดูกลุ้มใจจังเลย
1: ก็มีเรื่องปวดตับมาปรึกษามิสเตอร์ไทยพัทนะสิคืองี้น้องเก่งอ่ะน้องชายของพี่อ่ะเขามายืมรถพี่ไปขับแล้วดันอ่ะขับไปสอยท้ายชาวบ้านเขาให้อ่ะสิแบบเนี้ยประกันเขาจะเคลมไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ย
0: โอ้โหปัญหาโลกแตกแห่งความไว้ใจเลยครับพี่ก๊อฟคำตอบคือเคลมได้ครับแต่ต้องดูเงื่อนไขตอนพี่ทำประกันไว้นิดหนึ่ง
1: เงื่อนไขอะไรอ่ะก็รถก็รถพี่ประกันก็ประกันพี่ไม่ใช่เหรอ
0: มันมี2แบบครับพี่ถ้าประกันของพี่เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ใครเอาไปขับแล้วเกิดเหตุประกันก็ซ่อมให้ตามปกติหมดครับแต่ถ้าพี่ไปทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ระบุชื่อพี่ก๊อฟคนเดียวเพื่อเอาส่วนลดเบี้ยแล้วดันปล่อยให้เพื่อนยืมไปชนอันนี้พี่อาจจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎนะจ๊ะ
1: อ๋อสรุปก็คือถ้าเราเป็นสายใจดีชอบแชร์รถให้เพื่อนขับหรือว่ามีคนในบ้านผัดกันใช้บ่อยๆตอนทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมว่าขอแบบไม่ระบุชื่อมันจะได้ตัดปัญหาปวดหัวตอนเคลมไปซะ
0: ถูกต้องครับพี่ส่วนเรื่องเพื่อนคนนั้นจะคุ้มค่าคุ้มช่วยไหมอันนี้ระบบผมไม่ขอประมวลผลนะครับแต่ถ้าเรื่องประกันโทรมาเลยที่0818853600ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่ครับ
1: ตึกสวยๆตรงถนนระแกงช้างคานนั่นใช่ไหมยังไงก็แวะมาคุยกันได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่นะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Goldfin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: ชอบร้องแบบนี
4: ้ผมไม่มีชีวิตถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
4: ้
0: หรือว่าแบบนี
4: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T-Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
5: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
6: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
5: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
7: ดูฟินๆราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็คเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
5: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
7: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
5: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
8: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Northwave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098 428 9823

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซี2อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันทน์เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณ อาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกรราลาซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดิลลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
8: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุมมาสเตอร์คอนโทรลรูม และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
9: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
8: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสรัพพรมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
10: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห่วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห่วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
11: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะแต่กิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
10: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเดกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

0: คะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 น.
1: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
3: ์สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้หนุ่มสมองกลมิสเตอร์ไทยพัฒน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามคลาสสิกที่ถามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราครับ
4: คำถามอะไรครับพี่กอล์ฟเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผมหรือเปล่า
3: ไม่ใช่แต่คือเรื่องพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจบางคนเข้าใจว่าทำพ.ร.บ.แล้วก็คือจบอะไม่ต้องทำประกันเพิ่มก็ได้ไอ้นี่มันเหมือนกันไหมมิสเตอร์ไทยพัฒน
5: ์โอ้โหพี่กอล์ฟอันนี้ผมต้องรีบประมวลผลด่วนเลยครับพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยครับพี
3: ่มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยสิ
5: ได้ครับให้พี่กอล์ฟนึกภาพว่าพ.ร.บ.คือข้อบังคับครับคือกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องทำเน้นช่วยเรื่องคนถ้าบาดเจ็บพ.ร.บ.จะช่วยจ่ายค่ารักษาให้เบื้องต้นครับ
3: อ้าวแล้วก็เกิดว่าพี่อยากซ่อมรถด้วยล่ะ
5: นั่นแหละครับถึงต้องมีประกันสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ครับซึ่งประกันประเภทเหล่านี้จะมาช่วยซ่อมทั้งรถเรารถเขาและความเสียหายอื่นๆที่พ.ร.บ.ดูแลไม่ถึงครับ
3: อ๋อสรุปก็คือพ.ร.บ.เอาไว้กันตายประกันน่ะเอาไว้กันเจ๊งก็คือเรื่องซ่อมรถค่าซ่อมอะไรพวกนี้ถูกต้องเปล่าน
5: ิยามได้เฉียบมากครับพี่ถ้ามีแค่พ.ร.บ.ไม่มีประกันอื่นมาช่วยดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจเสียหายจนกระเป๋าฉีกได้นะครับ
3: โอเคเคลียร์แบบเนี้ยใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะว่าค่าซ่อมรถนะโทรหาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะที่081-885-3600งานเนี้ยปรึกษาฟรีไม่มีกั๊กนะครับ
5: หรือจะไปหาเราที่ถนนระแกงก็ได้นะครับพี่ๆพนักงานรอการแขนรับปรึกษาทุกคนอยู่ครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
1: ์ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
6: wow.
1: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
7: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม2569ขนทัพ รุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้าไอทีทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
6: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Gold Fin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold
8: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
6: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
9: ร้องตามได้แน่แค่เปิดNotWave

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากพรั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศักดิ์ครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องภายในถุงยางชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ผู้ประสบอุทกภัยได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงประสบภัยนายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจประชาชนโดยพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังคงมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องและเริ่มส่งกลิ่นจากน้ำที่ท่วมขังพร้อมให้กำลังใจประชาชนขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปโดยเร็วการเชิญถุงยางชีพพระราชทานในครั้งนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในช่วงเวลาที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะทำให้ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคม69ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่5ถึง7และวันที่9ถึง11ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ
0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือน พบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
1: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: เป็นอะไรไปครับพี่กอล์ฟถอนหายใจดูกลุ้มใจจังเลย
1: ก็มีเรื่องปวดตับมาปรึกษามิสเตอร์ไทยพัทน่ะสิคืองี้น้องเก่งอ่ะน้องชายของพี่อ่ะเขามายืมรถพี่ไปขับแล้วดันอ่ะขับไปสอยท้ายชาวบ้านเขาให้อ่ะสิแบบนี้ประกันเขาจะเคลมไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ย
0: โอ้โหปัญหาโลกแตกแห่งความไว้ใจเลยครับพี่กอล์ฟคำตอบคือเคลมได้ครับแต่ต้องดูเงื่อนไขตอนพี่ทำประกันไว้นิดหนึ่ง
1: เงื่อนไขอะไรอ่ะก็รถก็รถพี่ประกันก็ประกันพี่ไม่ใช่เหรอ
0: มันมี2แบบครับพี่ถ้าประกันของพี่เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ใครเอาไปขับแล้วเกิดเหตุประกันก็ซ่อมให้ตามปกติหมดครับแต่ถ้าพี่ไปทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ระบุชื่อพี่ก๊อฟคนเดียวเพื่อเอาส่วนลดเบี้ยแล้วดันปล่อยให้เพื่อนยืมไปชนอันนี้พี่อาจจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎนะจ๊ะ
1: อ๋อสรุปก็คือถ้าเราเป็นสายใจดีชอบแชร์รถให้เพื่อนขับหรือว่ามีคนในบ้านผ่านกันใช้บ่อยๆตอนทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมว่าขอแบบไม่ระบุชื่อมันจะได้ตัดปัญหาปวดหัวตอนเคลมไปซะ
0: ถูกต้องครับพี่ส่วนเรื่องเพื่อนคนนั้นจะคุ้มค่าคุ้มช่วยไหมอันนี้ระบบผมไม่ขอประมวลผลนะครับแต่ถ้าเรื่องประกันโทรมาเลยที่081-885-3600ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่ครับ
1: ตึกสวยๆตรงถนนระแกงช้างคานนั่นใช่ไหมยังไงก็แวะมาคุยกันได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่นะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
3: ์ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
2: wow.
1: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
3: ชอบร้องแบบนี
4: ้ผมไม่มีคิดถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
3: แบบนี
4: ้
3: หรือว่าแบบนี
4: ้
3: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
5: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
6: หนังเกาหลีสุดฟิน
7: หนังอินดี้
8: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
9: และหนังใหม่ทุกประเภท
10: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
11: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
10: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
11: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
12: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
13: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: สยามทีวี
0: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร098
3: NotWave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: NotWave 9425ร้องตามได้ทุกเพลง

0: เพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินๆราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
9: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
3: wow.
2: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: Not Wave Music Long Play ให้
2: ขายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy C Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: สยามทีวี
3: ตั้งทีมมีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: ชอบร้องแบบนี้
4: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
4: ้
0: หรือว่าแบบนี
4: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
5: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ North Wave 9425

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: บริษัท One to One Not จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
0: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.ที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508636
2: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ NorthWave 9425
1: NorthWave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
1: ถ้าคุณ

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
3: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
2: หนังอินดี้
3: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
2: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
4: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
2: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
4: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
2: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
0: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cloud Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.ที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986650-8636
5: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
1: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสุขโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
1: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
5: เพลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425

0: ณกำลังฟัง North Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy C Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
0: สยามทีวี Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: รู้มากก็เจ็บมากปะวะ
1: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
3: ตั้งพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
1: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

ความใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตราย

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
3: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพินมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

NotWave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569 ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลตเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

พลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
2: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053963250
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: สยามทีวี
3: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: คุณกำลังฟัง North Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569 ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดทั้ง iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo, Samsung Galaxy C Fold 8 Ultra, Oppo Find X10 Pro Max, Vivo V80 Lite, Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo, Acer Aspire Lite 16 AI, Asus ZenBook Duo, Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: สยามทีวี
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: และหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
9: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy C Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: สยามทีวี
3: ตั้งทีมมีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
0: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซี่เซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซี่เซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600 Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425 เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ตั้นพินมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพินมีเดียโทรเลย0984289823
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600 Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
1: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
2: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
3: แป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098 428 9823

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมือง